0: 喝。泰国政府预计，大桥投入使用后的前五年，难府平均每年可新增约8万名游客，并带来约3.6亿泰铢的新增旅游收入。同一天，泰国内阁还批准素昂那普机场地面服务和货运仓储两个公司合营项目。泰国机场地面服务有限公司 Outga 在两个项目中均获得最高评估得分，其货运仓储服务将涵盖进出口、中转、易辅及电商货物。
1: เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่ะและหลังจากนี้ทออทก็สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับออสการ์เพื่อเดินหน้าโครงการได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะ
0: สุวรรณภูมิ机场是泰国最主要的国际航空枢纽和航空货运门户。随着航空物流需求扩大，机场货运基础设施的承载能力备受关注。
2: 公开数据显示，2025财年素昂那普机场航空货运量约为149万吨，已接近170万吨的年处理能力上限。凤凰卫视原员王涛，泰国曼谷报道。
3: 好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您健康平安。
4: 请锁定我们各界新闻。